0: ลุงเดียนเรียกว่าขังกิดังจีลาไอ้นางไงสมนอนดิ่ง
1: ลุงเดียนเรียกว่าขังกิดังเอ้หนูว่าตั้งบังตั้งไล

ตังไอติวเล่มีปุ้ยเขาหุ่มความเราเล่หุ่มความเราเล่ฮิตังกงซาริงไอเมลมาให้ไอเงิมตาคุณอินสร้างตะคมตังกงซาริงไอกายเจ้าตาฮิรัลลักษุมคมตังตะกิงโหนามีหิมลูคมตังตะกิเมลมาให้ลูคมไอหุ่นหัวนั้นหุ่มความเราเล่ไว้ยันจูจูอัดทุ่มทุ่มจอยล่ะตุตาไอไงครับแม่คิดแปลงเป็นเล็บเบนิงอันนี้สักตังกองไว้หลักหลังไงจะสมัย

ปฏิญพันธลางไอ้ขี้งนาเนี่ยดิ่งเฮ้ตัวนั้น LBWF กอดเดียปนีนะปฏิญพันธลาอาศักเดียวบานบานไอ้ขี้งนาเนี่ยดิ่ง

ข้างให้ปกขวยจันติงเอหัวนาดูที่ลัลสันหิมเลียโปลไฮน์ประเทศนินปักมาลาอันอีคุมทาร์เองไงหลักไทยไฮจอันนี้อากาศวันนี้จอร์จันปูร์จิงก์จิงการดารุงมินิสองงามาร์โปรแกรมหุ่นโซนอกนิงตาทางเริ่มสิมเลียโปลไฮน์ประเทศนินปักมาลาอันนี้สักไฮเองไงหลังดึงอันจันติงดารุกเซนเวอลอนริตาอาไวตุไวจันติงอันดึงอันเอหัวนาเราตอบตักเรียกว่าโปรแกรมเราไงจะตัวอินเร่งินมังชา